ลุงอ้อยนักเวลติลากันไงทักตากรนเริ่มตัวเด็กฮะบิลคัตเลียร์พาสเตอร์บิลไซปอลบิลคัตเลียร์ก็ชนไซปอลที่อันนี้ตอนนั้นชวนลุงเลี้ยงไล่พาสเตอร์บิลไซปอลเดนอิสัวคงไงนะที่ลาอันเริ่มลงไงทางอู้

0: เคลนลานก็งาเคลลติลากันไงทากตารันเซตุรันเรมตัวเด็กบิลก็เคลียร์ก็ฉันไซพอลที่อันนี้จะติดส่งจุดวันจุมาไซพอลเรมกันไงทากเขาเทจูแล้วนี่ตาอากาศฟ้านี่ไอโซลจังปวนชัวอันนี้ตัวนั้นชวนให้นั่น formal education หุ่นกันมังงะ functional literacy อินกันนี่ตัวนู้นห้องด่านติดทูดร.สรวจลดินปุย principal Isol North College สวยเอลง่ายคลังอู
1: functional literacy ฮีมิโซตรงชวนนัทกทัยตูระเทียมนั่นเองตีอินสวยฟิอาเบอร์โอเมอุ้มเซียเบอร์จูมาหนีนี่คุชยัดนั่นเลยอินเอ็นกอลนัตูระเลขที่อันนั่นแหละเสียดน้ำมันจังกายที่อัน

เราปุยนารำเตียลานีอาอารุณสตูค่ะซีเจ้าดินซีเราดินสังอันนี้ค่ะหลับวัดตูค่ะเจ้าทันเสียมีนี้อากันหลับบุญจันในอินกลุงก็ไหวเดี๋ยวเงี้ยมก็กระริลรัวเรานิ่มเดี๋ยวรู้อีเมียหลับทุ่งที่กันลงไงหลับเสียงอินกริงก็ที่รู้เราปุยนารำมวยตะกัดจวนวานังเอลเล่เซราฟเดนมินทันตูหลับป่าจูฟักินโซนเล่จานเรียงกันสวยเลย

ลุงเชียดลากบกสีหนวมดอนบกสีลุงเหลนลากบกสีจะเตียงจุ้งปลเดียวน้อยไหมนี่ทำไมรถจุกเรียกกันอมชูงินดำอังไงบกสีเดรอดำตัวรินกันไปยังงาจะตีรัวจวนินชุนเลจานเร่งสวยละวลป้าฟักคนเดรอค่ะจูริงตัวเตตานกันจันตัวเวทวันนี้อะจูบังจวนลุงโอ้ยตักกันอมข้างไงนี่เดรอหากเตียป้าเตหิเตนจัดดัสเตียนินซิงการจังคานิมินเล่าเมสเซจตัวตุกินจูตู้มาเฮนหิเตนจัดดัสหินรอนขลมีอะแล้ววันนี้อ๋อหิเตนจัดดัสเฮนเฮอาร์เจลอมี good morning อารันตีอากลอมเอเมมันนี่ good morning ฮิตเอนจัดดัสติดชวนหักเตะพายันอาร์เจลอมี่ซิงลำจะใบเล่อารันตีอาจะใบเล่โวยนี่ดิวตีหุ่นนวมตะกะหุ่นมันเทนันดูสังนารันจงเจนอีลับเล่เล่ตัวขับปาริปูเมงมวยเตะมวยหุ่นปุยวิกุงเตะโอเมก้าสังเตะตันกะลาเนฮารันตีนี่กวันลอมเอมก็ดิวตีนวมสุดดอนไหมติดชวนเอลจิตใจเราอินมาลอมจะใบชาเบรกบูกัดเซฮารันเตบกานังโปจะใบชามีการันบูกัดเซอ๋อเมงมอยเตอันจะใบเลดิวตีนัวมารันเตบกานังโปจะใบเลปากุงอ่ะฮารันลังบกตุกินซูวิกุงเตปอนมีรันเตลปุยมันทัดไม่ให้กับฟอร์สเซกเมนต์ตัวกับวันล้อมเตรงเอ็มกับเบสเซย์พามีอะไรวันนี้กุงเตฮิซิงการละมาจวนมอมีรันเตลปุยมันทัดตะกะล้อมเอ็มเอ็มมันนี่ปากุงอันอาร์เจฟูอินซูปัทยันลากันวัดจังเคลมเวเลฟอร์สเซกเมนต์อาเซียนี่ไม่อารันเตียแล้วไงทัดเซียงเล่ไม่กันหุ่นดวนหลอกปวนเดติรอนี่เอกปะเทียนลาอมฮิจวนิงเกโปอาตัมเดอฮิจวนหนอมกะติเชนะไมรอจุเลงเซมเตโปมังไงนะลำเท่าเนี่ยเดติรอสวลตุกลาวตุระงายังอ First segment อาเซียนในไม่อาเชนคัตตานจวนอฟคอร์ทลากดอนเวเลย First segment ลาเตฮิอวายินกะรันหาวเวเกตานปอรันตินีเอ้กับวันล้อมเอ็มนังปนมีเราไงทะเซลังเจอ๋อตีนักกงเตียนมังไงอาร์เจลอมดามินกันอินต้องเละตากับวังไงเจเอ็มดิวตีนวามอ๋อฮารันเตปะกะอัลเล่เมสิสเตนรันทอนชอบยาวมายาเฮปุปยานะปนรันทอนะและดอดเล็กันไงทะพอดังติจวนิงกันเชียร์ชนจอมเละดอนยาอ๋ออัดดอดเล็กันไงทางเละตัวที่เกเลลทังเจลลากันไงล่ะงาวบิกเดนาติลารอนสักกันไงล่ะงาไงล่ะตัวเตะบุญมิลาวจันปุยตัวเตะอินตันการันลานเลยอ๋อ

ลุงรุ่นอะเกยจงอีตานกัดลิงลาวันีฮัดจอยเจ้าตามังชาวไม่เลยวันนั้นไงไงตักเอ็มตัวลุงรุ่นตีลานีอะเที่ยงตักไม่รอนสตูค่ะเอชเลอร์มเสียมานีอดีตจอนิงคาร์พอตุคาร์เลสังจวัลิสายลาวันีอะอัลลัตทูเตะกันลงไงทัดเสียงอินการิงกับวิกุงเตะบุกเขียนอินเฮล่าฮิจวัชิลฟิอาเทียมเลยฮิการิงกันเนี่ยเราต้องเละต่อบิ๊กดอนเสียมออาวันด้วยเวทีกุงเตะฮิมังไงนั่นละมาเฮียนจวังจอนินอันดานตัวค่ะแล้วพอตุยนะอาริลรูค่ะอาเชียเทียมปุยฮิการิงลตุกะไงชะตัวเทพบอกกันนินอาริลรูนะเฟ่เฟ่เทพบอกกันเราอ๋อไม่เทิดตัวแต่ต่างหากกันหลานทารุนหอเลนี่อ๋อติดส่วนอังุริสายเราฮิกันนินต้องคัดลตุกะดำลอยมันนิดโอ้กติยามารถจะเฮรอนหลังอ่ะตุนจูมาเฮียนกันล้อมเอ็มเอ็มอะไรบ่อยวางจกเทพบอกอันนี้เฮรอนสยากันล้อมเอ็มเอ็มอะบ่อยเทียชิเซลนัชชาอะไรในจูกันล้อมจกันนี่อ๋อติดส่วนอังุริเตฮิอันนินอาร์เจลอมเตกันล้อมไงทัดเจียเจกับบ่อยเทลุตุกอีไซต์เดลตุค่ะเอฟเอ็มลิสเซนเนอร์สติ๊กเกอร์เจลซามาวิกุงเตียงหักเตียป่าเตตานิสเซล่ามามิดมามิดบาซาร์เวงมีเทพบีเอล่าปิรีปุปุยะหลังวัลดงปุยนุลามาทั้งอิเดตันปนิเตเซเฮรอนตินี่ล้อมไงทั้งไงตัวร่างไงยังอ๋อติดส่วนนี้นั่นดอดเลียกันไงทางเลตัวฮีอารมต่อสีเหล่าตีนะกันง่ายทำเวลทุ่งงาเราจะสร้างยิปจวาวินารอนสาอ่ะกันดูตักเตะกันมาไงตักเตะโปเรมต่อเราตักเตะโปข้าเราอมไม่เทียดหรอข้างเตะต่างคานีเนี่ยการันทันสักเลเจวันนี้อ๋อ

อันนี้กันนี้มอไม่เชอินจูดูนเร่งไม่ตีอ่ะคันอะจียงเล่ไม่กุ้งเตอร์นสวยดานะชวนมินจูปุยโซกันรอนตีดานะคันติชวนซามาฮิอันอาร์จีวีเอลอันนี้บอกเราวีกุ้งกบลอร์ค่ะเอ็งมากกระจูปุยเราบอกงูรีใส่เราคันนะเชสวนเชียว่าเล่ไม่รอนตีนี่โอเลชวนมาตัวงาฟานาฮิอันวีเอลซาซามาเลคุงเตฮิชวนทูจุงอาจุงจีทูจุงอาจุงจีแล้วไงเชรู้อ๋อจำกุ้งเตะกระเชียร์ช่างดวงเงาโมงอโรกระเชียร์ช่างเราไม่โดนเงี้ยมันนี่กันอินไงตัวพ่อตังโอ้มาตัวงจวนโอเลดูเกจิกิตรัสบิสันเดชายาเฮตุฟิลฮาลก็เลยเงยตัวพ่อตังมาตัวงฟ้าในเมสเซจรอนทนค่าเชียร์จวัดเชียร์ชวัดที่เงยที่เราตัวฟิลฮาลเจริญचलते हैं बारिश के ही गीत रोहन प्रीतोर ने हाँ ककर के आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

0: ngai thatu te chipai ule apun to angkhan in live discussion hun gan lo thing le ta a tu chum kan live discussion kan thu pui tu ri poi mo khop mai a hi azoram pum deng chuak te poni ome ration card le lpg kan erong bona gas chum changa sia tur poi mo khop mai he kan thu pui hi ration card le lpg chum changa sia tur poi mo ti khani top mai a ei min soi puya in zone te changa hun min man pui turin in leng dum tak tak mai kan nei a ani na te po han soi te lai ta bul chi mi hi pu jezo mon sanga ani hi assistant director m food civil supplies and consumer affairs ami ni a department ami ni atin pu apile a hian in pu zone lal than moya inspector food civil supplies and consumer affairs ami ni poka anin hun tha tak mai meron pe a he buai takara na tinga hun thamin pe thei kan lom tak zeta tin ngai thatu te poin puan to ang khanin zo na zo du te pokan nei nuolin arin oma tin zo na don lok ta sa te pokan nei nuola na kina kan laron chiar zelanga zo na zo tu ta te tan khanin zo na ha zo le thei dona sms mangin number ka kanan se to thop na chungin kan soinon le anga 9612588677 9612588677 akhanin zona zo du tang khan zona azo the ring donani kan sei tong khan sms mangin tin kan rem chan lo churin whatsapp la mate po khan rem chang mai rem chang tho ome ti so kan an tran chho mup mu panga zona zo du te khanin zona in nei phot churin ron zo zelanga in zona te rem chang kan nei ang sel kan ron chier donani mechutin tur chon hun kan mang chawanga kan hun te top thenga mi lo man pui turin kanan som hal chewani le kapuchi bai ule
1: chibai le
0: ka kan han sui ta kan khanin tu tum kan thu pui hi ration card le lpg chung changa she tur poi mo ti khani top maya poi mo khop maya nol pui na mi nol pui na kan mo thil ni wangin he kan ho tu telam poi na ngai pui mo hlein kan fria e ama sign pu mo sang hen bulmin an tran sak sela kan ho tu pa hianin lpg ganan ti top maya enge kan mi chung chang te po ka han soi fie du te po ne mai thei ka khan bulan tran bukan tan donem ni
2: dia lpg kan ti hi liquefied petroleum gas tian ya e kan che dan chen gas kan ti mai china he hi hydrocarbons carbon le hydrogen atom tena an siam e chumi hydrocarbons light hydrocarbons kan ti khatia ho cho pol kha ania chung te chu propane te isobutane normal butane te butylenes kan ti te hetia ho hian ya heng hi normal ambient temperature le atmospheric pressure chuan boruak gaseous state in an oma chuan e khami normal ambient temperature thokhan pressure mangin liquid state a anzuk nek sorta chu chuan zuk condensed ta chu chu liquefied petroleum gas kan ti tak chu lo nia chuan e kha kha mani du dan dan le khati nga ti thei mai khani lowa standard specification number pe club ani he hi is 4576 ani ya chuti nga ti vector chu ani hi chuan I rim ma nei lowa lpg hian ani na taka chuan I a color po ani lowa amaro chu a leak te kha tiang kha inga mo detect ngai te lo om thin ta chumi a sia thekna tura tang chan hemi rim chia rim tui lo kan han ti taka hi e a manufacturer te hian in thil telan ne chu chu ethal markup tan antia ethanol te po a ethane thiol anti po kan ni
0: a rim tui lo khom jok tur ni tro
2: oh ha ye ani na tur e a lig le lig lo sia the na tur ta na khat kha om jok tur ni ti kha
0: oh ne kan sai a bin wa kha ko me chula ta ka su rim nei lo ta se la su din che su the na khatam ta kom do na poni sela ti khanin ration card chung chang kha pujo nei kan zot vele hal mai anga enge ration card chu ani tilai ta kate tin engwanga ration card hi sukar in siam nge ni ti kha bultana kan mang le donem nia
3: oh ration card kan ti hi mizoram a hi chonin kan re lang pui to in karinga mizoram me ni lo india ram pum pui ration card chu siam ni ya a history a bul thu thitlem han sei lang kaila kum sang kha chakua sumli indo pui panina British sarkar in India ram apply khanin mi puite khanin e le bar an zonna le a konga khan har sana te kha an to ka khata khanin an e le bar te zai zo ka semani thein an khanin system an lo siam a British sarkar khanin chu chu ration card run chuan ration run chuana kha ania chu chu ration card mong hianin tun thleng hianin essential commodities kan ti hi chu ko din munja zir hianin sarkar hianin a thoni ne mo a man tlom jo kinemo asem thina kha kha ration card kan ti chu ani te uber mai
0: ani le hi mi pui zong zong tan ni
3: ni chi alo hemi hi chu chu donation card kan ti a hi NFSA Act 2013 noya hianin Mizoram Food Security Rules ti a hianin ration card kan siam meka hemi ma hianin TPDS kan ti te RPDS kan ti te kha India sarkar hianin alo siam ton a alo kalpui toni khami system ka chu chu hemi system tuna kan man meka hi NFSA Act kan ti noya hianin hemi Mizoram Food Security Rules a hianin scheme pani omta ta hian AAY le PHH kan tia hemi noya hianin sarkarin mi puite ta nia ni china kan soita kan khanin essential commodities tun din huna chunin Mizoram achun bu fai
0: hi
3: an deu to bermeya i hemi hi hemi act noya hemi rules noya hi chunin sarkar hianin mi puite hi ta na chop chuk me ani tolawa i mi puite dikna chan vo an chan tur tuma mi dangin an lak sak thelo na dan mi puite chan mi puite hi chan vo dikna chan vo himin pe a chu chu hemi act dang lam dik na hi ani ta chu mi noya chuanin ration card hi kan siam thina ka kha mi pui zong zong ta ni che lewin na kina kan soi zel tura ka nga ya AAY le PHH khanin criteria khan nei thina ni
0: ani le arong chi sang sang chi te kha
3: o
0: adega kan sei hala lo dami
3: ya o kan do le kan sei tlang ha the to a AAY le PHH kan ti kha card eng le card pol kan ti ni ta tam zo kin a thing tang lam pang te po a ko pui lam te po ni nga tam zo kin kan sre thei dang tur anga chuan in card eng kan ti hi AAY kan ti kha ni ta chu chu a e mi re thei zual e ni khata an chu kham khok thok chuk zo lo te dan kha nin AAY card eng kan ti kha a so card hin siama tin chu me ba ka chuan in PHH kan ti le a hi priority household kan tia hemi card pol kan ti khani veta ni heta hi chuanin AAY card eng kan ti aya tle ma chan thade u zo ama ro chu minol pui aya an ei zon na a niam deu si ang chi ho tan khanin PHH card pol kha aron siam le ta chu chu ni chen sela ha kan soi lang lo lo a ration card chung chang kan tia kanin i thil poi mo deu pakha thi e ration card chung chang a hianin NFSA act hianin aron ziak langa chu chu NFSA ration card hi proof of identity kan ti hemi document of identity mo proof of residence chung yom sia chuanin kan mihring a ke ma ni ni na i fin fi anan mo kan chen da fin fi anan mo hianin i aduang lem lawa NFSA hian ration kan lak nan de ngor ngor hianin a siamania a mero chu i Mizoram a chuanin kan mang trang ka ya a chalam te ponia la e ami max thlengin e healthcare thlengin kan mang tang ka ya kha kha Mizoram ma chuan kan man dan ni state dang ai nin ang lo hret ani
0: enge kham chul chang kha nin tu man sang han bel du te ni em
2: nei e be shan lo wa sai fi vi ven ka shi ya chuan kha ni lo lang shi tu chin chu ron sai fi vi ven ka shi ya
0: ani le ti kha nin helai hinin ngai thatu te zone hi oma e khodanga in son thu thian gas hi engtia boi pui tur nge ti kha zona omani khodanga in son thu kherlo po khodanga kherlo po ni chu kanom na hmun te kan sona kan ahma kan lo lana rim chang to lo te po ni mai theia khanga khanin engtia nga boi pui tur nge ti la kha nang mani lama tanga chan chi nge ni ya enge khlai te kha
2: o hemi LPG lama hi chuanin department lam hi chuanin hemi normal case a hi chuanin TMM hi kan nei lem lo lo hetiam lam connection le ilo lama hi chuanin hemi puitele a distributor ten anti fail mai thina e chu chu e tuna po hen la kalpui mek nin ka shi a chu wang chuanin e kha kha e a distributor tela ma khanin ti fail kha tum phot taila chu ta chuan engem har sat nai mo a tunang din huna te e hemi west asia crisis abang te po hian engem har san te po khalo om thut the nia chu ngai ro chuanin e kan director director fcs and ca address khanin deal na application amok te po kha han jek ta ola chu chu p te bin recommendation te kha tianga an lo ji a an lo thai ve nuwa te po khanin a chak zok le tha zok te po chonin chung thil te po chu achin fel the in a ta shia ni chu ka chan the dan ni me ro se
0: ti khan ni enge mo a han tu ni du te po kan nei me the ya emi se to po khar khat khanin du le arem chang ani chu kanin run tu ni zel kha poilo ni a chuan lpg chu chang han gas chu chang a khanin sarkar hian in tinge dan le in kai suin hi an nei chia tin hemi hi ami puitena kan hriat tur poimo zual azong zong chu kan shevek seng don lova amaro chu anol puina kan momo chin tur nei hriat ang khati mai te ang ten zong khanin mena sui sakta che
2: nia e tuna mi puina kan man tang puya hi chu domestic cylinder kan ti 14.2 kg yakha ani ya hi PDS noya ti sem khami kha ania chuwang chon hemi chungchang hi tuna kan soi tur order le guidelines ti vel hi chonin a khum deuh ber khan ia hi chon tuna kan man tlang pui tunla kan man hi chu pakhana chuan LPG regulation of supply and distribution order 2000 ti khan ia hi chon hemi a distributor tena an man tur big sim sima kha marketing discipline guidelines 2022 for LPG distribution ship tieni leta vision LPG regulation of supply and distribution order 2000 akhan e mi puitena kan che tu pe mo deu oma chung zinga chuan public distribution noi hen mi pakhatin connection pakhat item ne khana ni lowa chuanin distributor te hen an thoya in register te chau khami kha PDS noya hianin LPG kha an pe chuak turania chuan restriction on storage and transport of LPG ti noya hianin chief controller ina explosive chief controller of explosive in phan apek te chau lo chuanin gas cylinder hi an khoi a kan ti hemi khoi ching pen kan ti thun te tin cylinder pakhat atanga adanga han thun chon te khatin te kha phalmi ani lowa an ti reng reng turani lowa etianga gas teaching pen te hi order hian in a khap thata ni ti kha kan sui tuwa chuan delivery boy kan ti ho te hian in consumer emo distributor te hena cholo chon lpg an deliver turani lowa midang khatin outsider so ne na khachon an deliver mi turani lowa ni chuan restriction on sale or distribution lpg below in excess or the standard weight ti apoimo library chuni ta a chuan government all company nemo distributor nemo he hemi order ina a hianin schedule chu le thia hianin a bit hi affecta ari zong tu rakha chu chu tuna na china kan soitak ang khan domestic kan ti a kha chu 14.2 kg an cylinder ani ta chuan non domestic kan ti commercial kan ti bi kha 19 kg emo 47.5 capacity cylinder tin a om thung ta khatiang aya a ritemo a zangemo kha kha a access turani loni kha kha khatin chok kha
0: a ritem a pokhani kha kan ri
2: a ritem o a ritem a se e phalchin te hi omve a chu chu gram za somnga
0: o
2: gram za somnga china kha
0: thu lu tuk thei chin loni
2: o gram za somnga aya a riemo a niemo e kha bi zero gram za somnga china te kha chu permissible chin kha omve ni di lai kha kan sei dua chuan e he order schedule 2 le china talan emo gas cylinder a ain zialan ang aya azang emo ari te mo khatin kha sal chuan chuanin e semna te po khan na sata ga om thein ti kha kan sei dua chuan e he e ablek ten le tur eng eng mo te om thein ani e mandeu po khanin complain o ma kan secretary bank te lo thenga chunga chuanin kan vakala azur tu khan heng thil chung chang kha alo semi alo online ten alo zurani e able kha kha chu chu a phalani lo ti po kalo se re re lo wa ti ya e chung chu he dan hian a phal me lo wa government all company mo parallel marketer mo distributor emo lo chen customer hne na lpg hi shal phal me lo ni ya bi chuanin e hemi chuanin hemi kan distributor kan ti te khanin e an stock din mun hi chiem takin langsar takin alangsa la ya customer te she turin e anta lang turan ye hei Consumer Protection Act sang hile son pakua e section 9 2 khanin e consumer the rights karon talam ki hi khata khanin right to consumer awareness ti kha omani khami ang khan heng zung zung hi consumer ten an shet vek turani chu chu distributor te hianin an pe an ting nge turani ti kha kan sai tel duwa ti chuanin e hemi distributor te hianin e ni tina an shot chuale khati an stock nei din hun te khati ang zung zung kha an talang vek turani ya hei nakina te po e kala soinga hei directorate ta movement and monitoring sera khoni nitin hemi hi hemi working days big hi chonin hi abik takin amc area chunga henin distributor som le pani kan nei ta khami te khanin an stock din mun hi aron e whatsapp group a aron update sia chu chu kan compile sia ti chon kan department website a khan kan upload thina kha kha e alo mang chang kai du tan chon en thein om rengani ti kha kan sei del do chon POL hi ta chuna om bokani petroleum ka e he ta chung kan huam sao de ole ka e ki ta selling te he ta mail riet te po kham te po kha ta lang fe kan ya ka ka e mang chang kai du tan chun a en te reng ani ti kha kan sei te du pokani ti chuan e hemi tho schedule wana hian in e all company so hian in hemi stove le hot plates kan ti hi customer te hne na for sale kha phal mi alawani connection an tia khami ruala e leitura antia khata khachonin e phal forsa e andu angzoni lochon leitir lekha phalani loni tikha e kan soitel du pokani e kha kha ani ta sela
0: hemi walta ko me like
2: marketing guidelines ti hi chu du le afoi ni na te soit ta zo kena e acha ome
0: ani le khala khanin ne zo belna rang de lekin ni chum yom je chu khan chin khanin shal mani ta po ni sela kan lo sol vengot kha thiang
2: ko tin na kami kha o customer customer e ni na kha e kami protection e ka khanin aron soita shal le chong tura kha thiang a ne kha ki customer ani lo ni ti kha ni tlat me ya e chu chu na sai fia mai o me kha ti
0: ani jon kami kami dan lo anga ti tan kha chonin sem na te po kha um tura
2: nga sem na te po mani
0: ani tak su beng ba tha le me kha mani ta mani sera du du kan lo sal thi der lo din ka ni forest la man so en de le kin kan thing kan hu na kan thing po du mani du thu kan kit ngam to ron tin de le kan mo ka case bur ha ka du thu kan sal thei ngot lo ti la khala ya kha ne mi pu in kan sira ta na thakop mai beng war thla le mai kan hun te tir tang lo ngai thalo kan mai theya tu na hianin ration card le lpg chung changa she tur poimo ti thu pui mangin kan in kom ho me kan ya he kan in leng te hi Pujezo Muan Sanga, Assistant Director, Movement and Monitoring Cell, Food and Civil Supplies, or FCS and CATM, or Samsungin, Pujon Lal Kamuana, Pujon Lal Tanmoya, and he FCS and CA, Hianin Inspector Nilani Bogani, the two and Nihian Hunmin Man Pujzo Zelanga, Zona Zodu Tankan Zona, Hazot Hiran SMS Mangin, the two SMS Zot Hiran and Barka Kan Suyun Leanga, 9612.
3: khat khami ida huam thei chin chu kuang
0: te kan sui kha chu lin sui sui bel zel kha pa sui nun kha poilo asa sunga cha tu rom tan khan fias fias excel
3: cha tu rom ya du le kha kha a a y le PHS ka han soi fia le diuk teila I tuna NFSA noya I card engle card pola hianin I kuata hi sarkar I lei pui khuan in central lampang khuan in pe ni chu chu heta hianin mihring hin noi sari sang ruk zani som ko paruki mizoram mi pui hi 2011 census base mangkhan in kuata meron pe ya heta hian kanin khuangai ni
0: a engle pol chunga hin mo
3: oh engle pol chunga kha chu chu a eng a hi priority and peta a an nai poi moma sa ni chan chu a re theizual tila tong moilo ni lo se a har sa zual ang kha anita khami tan khan chung ko sing ni sang rupza hi om thei turin anon siam ani mizoram tan hian chu chu card khat a card sing ni sang ruk le za kha ay card eng khan an changa khami ina I member alak lo zong kha noi sari le ti tang khanin card pol khana chang le thu ani khatlai ta kha I card eng le card pol noya om thei dan hi I a criteria kha han soi chun zum ngal ta mai la
0: ya poi bo poi mo khop mai
3: kha kha thing tang le hemi khop pu ya hian nai dang che lo wa a li sian oma kan chiar chu a mal me nga eng lo wa hian a poi mo la chin hi a zong a za chu kan chiar thei lo nga tam mang ringa a poi mo zual a relevant le ka hi kan chiar nga thing tang card eng kan tia hian in heta om thei hi I chen in nei lo omna hun nget nei lo le hul hlia pakho sa thin chungkua kan ti angte hinia chuan panina chungkua chungkua ei zon na le sumlak lu na mu mal tak nei lo angte po kha anom theya tin chungkua member zong zong kum som ruk ai upa ania hlo emo sumlak lu na mu mal an nei lo khan e wa hin anom the po ka tin kum kha chunga hemi headlight ka hi kan mi puite pona kan lo ngai ti me ang kan lo ngai poi mo tuan ning ka ria an sum lak ru za thai ta hi nen ron zia ta ni
0: o chu chu na ka zo tang se ka lo ti ru ruk de wani o
3: ta hian kum kha chunga noi kha chinga lu tling no chung kwa hi thin ta nga a a y a hi nan om thaya chuanin a topera point poi mo pakhata hi chuan a topera hi chuanin chung kwa a hrisel thapa ngai na thok thei member pakhate mo pahni emo anom shrim shrim chon a y noi a hin da lu tur ni ti hi arul sian arun siam le arun ziak le ta ni
0: khala ta ka khoi mi lo sui nun sak le lok mai
3: chung ko a hrisel thapa ngai na thok thei member pakhate mo pahni anom shrim shrim chon a y noi a hin da lu tur ni ti kan ziak te ni a chu ka mi kha ni ma se hetlai ta ka hi apoi mo a tlai ka kan hriat chen ngai pakhara ni ta a chuanin khami AAY card eng hi khop pui tan hianin ali sain ang deu veka an sum lak lu chein ang lo ta ni
0: khala ha pujong kalok pot
3: oh
0: kalok pot chap dok che khala ya chum kuat na thok the pakhate mo pa nemo tila ka ni ka khan mi pale mi je thir chung lo
3: thir chung lo ara ni je lo ka ka oh khami ya kha chuan ani thei ve ve
0: ani chu
3: ni na lam o aru sei na aron zia ta nai chuan
0: ani chu lin card eng mang thei chu ani na da adan turang tak ti chuanin alo khir don le mai mo
3: oh khir khik ani danang taka kal don hi chuan ina khir an reng tak chu nia
0: a o ma chu nom nge yang a ma
3: nge yang oh
0: le ti khanin ka chun zom zel don ni
3: oh kan choi chun zom nga e khopu ya hian in ka teng hoya hian in alis kha in ang de ofeka sum la lu de hin ang lawa khopu ya hin atam shata si an noi ni la lu tling lo chung kwa khan om ve thei thung ani
0: oh oh
3: chuan in ka ka card eng ania card ball kan ti phh noi a hian in an ani hi hi mi scheme a hi chuan in atam vak lo wali sa hi thing tlang ta hi kan soi ma selenga chung ko member ji nga mi tu po income tax pathe chin an om khan in an tel thei lo he tlai kan soi phh a hi atel thei lo chin angin na ron ziak thuma atel thei chin ni loin tlai ka kan soi ma sa ni se chuan a point ni na hian kum kha chunga cheng noi thum si nga la lut thing khan om thei lo ni thing tlang mi an ni a o noi thum si nga
0: thing tlang le khu pui kha in thiar zel
3: thiar zel
0: o la kha ngai tha tu te pon lo chin che tai la
3: chuan sarkar in zia klut sum don na gst pe thei tax pe thei pe chin chung kwa an ni khan in an om thei lo bo ka tin a toper na hi hetla ya hi sarkar na thok tan hi na poi mo sarkar public sector undertaking PSU kan ti le to shan noya e na thok group C le achung lam chin ka PHS an ong thelo ni
0: oh oh
3: group C le achung lam kan ti chun LDC
0: chu thing kan bi galani je thoem
3: oh thing tang le khopu ya he joi na
0: khopu ya po ka su
3: ara ni na
0: oh oh
3: an sum la bu chi ha ron dang le ang khopu la thing tang a han PHS a po hin mo ชูชูคาคาทิงตางเนี่ยโอ้ในช่วงกัสตัวกัสวยน่ากัสวยตั้งหลายละอีกุมคาชูก็เจ้งหน่วยงานอยู่แบบทุกอันที่ครบอย่างครบอย่างโม่ข้าอับบาคาจูนอังเวก้าชูนิมคามีก้าเอ็นเอฟเอสเอกันตีข้านี่ตานี่จะในโซนนั้นหันลุดเลยแต่เจ้าตายละการว่าเลยการการเซ็นกันตีข้าข้า อีตัวนั้นมีการเล่นเล็กการปลุกกันตีบีคือชุดอินเดียรัมปุ่มปุยอะไรนี่อีสเตทซงซงเฮียนอินอังตลางกันมั้งนี่อินอังเวกินกันมั้งตีงี้ตัวปออันนี้อะไรคือชุดอเมริกาชุดอินเดียรัมยามิโซรัมสกอร์เฮียนอินมิโซรัมมีปุยจัตตานเฮียนอินทันที่มังงายะตีละกันนี่เลยบาร์จันต์กุ้งอะไรเฮียนอินไทยโตมินชัวปุยอีสกิมปันนี่ MSSRP กันตีเล่ non NFS การว่ากันตีเฮียนเซียมเลยตานี่ชุดต่อชั่วนิน เหตุใดเหตุนี้ปุ๋ยจะตานในตัวผู้ไฟมิ่งเงี้ยตัวสักตู้เลยมามีลักสักตู้สกัดกันในปุ๋ยฟักคุ้มเลยนี่ตุนสกัดนี่เลยสกัดมาสาจังโป้อันนี้เวกตัวนี่สกัดสองสองเฮียนอันที่เวกก็ชู้ชู้การเซ็นนี่กันสวยตากันข้างซ้ายนี่สมดีปลีกันเสียมันเนี่ยเฮมีอาเฮียนอ่ะการเซ็นฮิซูPHHกันตีการโปละอมพะโลอ๋ออีอาอม
0: อมลิงเหล่ากันที่เจ้ากังจูโอ้การวาระตานั่นเต้มาชวนกูฮาร์เซเลเดียวสียังฮีการดาโปเลวาริงการโอ้โอ้โปเลวาริงการนี่จูที่ข้านินอ่ะอินดอตเต้ข้านอมเวียการเองการโปลการเซนการวารังข้านอมเวียนี่จูข้าการเองเลยการโปลนี่แล้วว่าการกันเนี่ยดันจูนี่ไหมอืมอืมอ่ะเป็นวาระข้าคบไหมที่ข้านินข้านินจดโซเซลังอ่ะอันนี้เลยการเซียมทารดุตานที่เตียง
3: การเซ็นทรัลดูการอะไรสักชุดจ้าค่ะฮันดูจีเซอร์ตายละเอ็งเงี้ยดูคุ้มเงินเอ็งเงี้ยมาที่จุลังจีสิ่งสิ่งมาค่ะอาศัยที่โอ้ที่ข้าตุนมาค่ะนี่
1: RCMS กันที่อะไรสักชุดซีมนะซิสเต็มที่อะโคลตีละกันรู้สึกที่ไม่ยังจู้คอมพิวเตอร์ละกันตีน่ะเฮ้แต่ข้าชั่วนี้วันสัมเทียนี้อาจารย์ที่เนี่ยข้านี้อินทุนไทยไม่ช่วยนี่อามารู้จู้ตุนสมาร์ท PDS กันที่เฮ้มีอะไรชั่วนี้อาซิสเต็มที่นี่ อารมณ์ติเขาเดี๋ยวเราก็ดูคอมเมนต์ง่ายพอเหี้ยอัตมาคันเชียร์ช่วงไม่ง่ะอ๋ออาจารย์0X M original ง่ายยะโวลเตอร์สไอดีในพัชินตันคันโวลเตอร์สไอดีง่ายเงี้ยยะให้ยิ่งมันได้ตัวนี้อันนี้ยะชวนนินอันชุ่งก็จริงอ่ะฟอนนัมเบอร์ปากขัดค่ะโอทีพีเทนนั้นค่ะง่ายตัวนี้ตัวนัทราชวนตัวมาง่ายง่ายเลยค่ะชวนนินแบงก์พาสบุ๊กง่ายปุ๊กอ่ะชวนแก๊สคอนซูมเมอร์การ์ด
0: ง่ายปุ๊กอ่ะชวนนินบูฟายอันลากนั่นตัวรีเทลเลอร์นัมเบอร์เลยอันรีเทลเลอร์ที่ค่ะอันนั้นเสียดเวค่ะง่ายตาชวนเฮาส์นัมเบอร์เนนเตียงค่ะนั่นเสียต่างง่ายนี่ข้างโลกอ่ะเนี่ยนักกีฬาโปรแกรมที่ละง่ายทักษะสมเสียที่นี่ด้วยนะตัวนักการลงง่ายทันมันเชื่อว่านี่พอยน์ชวนส่วนนินเอ็นเลดเลดตั้งปุ๊บนักกีฬาเอ็นเลดเลดเสียที่ด้วยนี่ที่ข้างง่ายทัตุเต็มมิลโลเชียสักตาอีละมิลโลเชียสักตาอุลาทรังเอที่ชวน LPG online order na phone number hi ain ang fikim ain an chuan asoi mai theim in ang lo se khoyatangin nge kan area order na tur phone number sia dan a umem ti kha zona uma tunge min han chan sa kan
3: sang hian chang ke ma
2: hei hi nia เนี่ยเก่งมากนี่ละมาคุณชวนนี่นั่นรันกันเอ็มเอ็มเลยวะใส่ตัวอังคารนี่ดิสทริบิวเตอร์ลำอังคารนี่เตียงเทเลจูอัลลูนิมเดวะชูวังชวนนี่ก็ใส่ส่วนหลังตีก็เล่าอังเร็งเข้ามาอ่ะเฮ้มีตัวน่ะอีอาม่าอันตีที่เดวะมีขันตัวลูกวิน นัมเบอร์ที่พวกเขาโดนทักตัวเองก็เสียเอ็ดไนน์ทูเซเว่นทูกันสวยแล้วก็ง่ะคือก็เก็บไปนะกับตัวนั้นอากับบุกะกันดานนั้นไม่ถึงนั่นนี่ตาเอ็ดไนน์ทูเซเว่นทูทูไฟว์ซิกซ์ซิกเซเว่นที่ค่ะเกณฑ์ที่วันบ่งอีกเคสเซนซีกันเอ็นหน่วยกันที่เป็นนามาสกันออกมาแต่เห็นก็ที่ไม่ถึงนั่นชุดชุดก็สวยเฟียดเทียมดานชุดอันนี้ก็สวยส่วนหลังที่ก็ทราบว่าใครจะ

ากันไอ้ชักตะคำบามปุยเอาติลาบามปุยง่ายเทียมโรติลาข้านี่รุนสตุกเรียนมวยปัจจุบันนี่ข้ารุนเฟียตลังเล่าไหมกับหันล้มเวอาเฟียฮิตส่วนเกมอาปุยกับลิมชินเตียงช่างลุยใจกันทำเพลย์ส่วนตัวโอ้วิกุงเต้นจันทร์จู่ไอ้กุปตากับจักรีร์ดอนอาฟานชัดจีเนมเฮเลนิปอร์นลังโอ้อาร์เจมิกิตลังบาลายทิลจงจงเทียมิตุอิตุมเตจวนอิตรมานังนุปุยในนัวปวนถุยจุนเชิร์เมย์รอรันที่เงี้ยกันดูช่วยงากันอินในโซกเมย์ดอนมีกันป้ายอินเคลเอ็นลานินกันรอนสวยรู้ช่วงตัวนี้หัวละเราดิวตีเลยว่าตั้งเซเราดำแรงบกละมุตุยมังชาเลยรอนที่นี่ฮวานลอมมจีนเอ็มอินฟิล์มถูได้ฮิสซังมีติลิมดานไลน์เทียมอินบุลอมเฮตักไกเฮนบ้านนวมโดนเอ็มฮิกติชินะฮุนฮิกังอัตโตลาวะจะวางจวนอินฮิมนักเลวเซียมเวเซอุดอนโอ้ก็โหมาอินลับขัดกระร่อนเพลย์สักจังวะอาฟิอาตุระหันง่ายละลลุงชูงีปัจจัยอินมาฟักเตติหลังยังกันอินบายบายไม่โดนเนาะส่วนสวยตัวอังคารินดิวตีเล่มาจงชูรินอมตะกินเอฟเอ็มจอยลงไอ้ท้าวละอินตายนาร์จีมิกิฮิการเล่ละมามินมุงเอกลับอินริงวละชิเซลตะกระร่อนดิวตีเทนตุรคานินมิลเอาจังใจปุยบอกวละโอ้นังนี่ปอตุยเดวินลงไอ้ทักซุนจอมวละดาร์สอมเลตินเวทเลงคานียาสับลาเลหินดิไลน์ลงไอ้ทักซุนจอมดอนเนาะคนมันปุยตูเจ้าหน้าเชื่อมิกิดสังเตกันเองจะวายน์บายบายพอตัว